0: ากูทิ้งเสียงบูดก็แม่นางสาวนั่นแหละแต่อีตาเป็นปีหนึ่งมันจะจมช้ำเนี่ยเป็นยาฝั่งงอก็เลยเบียดให้เบียดให้ก็ตาจูบูดูยาพุงยาสามงอเอฟของความละเต้นเลยนอกบ่บีบงวัวนักยีช่วยกับแบงกี้อัลเฟรกี้เลเต้เต้ที่ประเทศรวันละเดี๋ยวกี้อัลลิเกตุดูนาเทนัสันเทนซามังโกลเปอร์เฟติวดอลซิตี้เทนซามังโกลเนซานโนคือดูนโอเบเลเตเนซานเทเปยาตันซอมบูลเนซานโนเนความเลเตโอติชิริยาคัลโนเลเตดอเทียดูนาบูลเนนมอนเนลาจับบุยอาฟามเนซานโนเนปะจับบุยอาดอเทียดูนาบูลนี่เลเบลูวานเอคุตุกังโอเปมังโกกตาจูเลตาลเนมันจะฟามเนบิวนูจาวยาซามโนคุเตลซานเนบุงวานเนนับโอเนดาร์กี้เอติคันตาโมกิสอลตัวกิจรูดุงเปเรโมคงควานลาเทเลกนับโอนาบีบุงวานเนก็แม่อุดูปองควาเทล่านับพวกนั้นดูปองควาง่าเทล่านั่นคืออุดูเกตันเงี้ยพวกมียาสมบูรณ์นับว่านี่เกิดติดตาหม้อขี้เกิดอุดุงเปรย์หม้อปองควาลาเต้เกตันเงี้ยดินนุ่งเวลกูเยอะที่แกพวกมันก็ดีคนบ้านซ่าในจังหวะหม้อลีดินตาหม้อขี้เกิดเลือดทั่วลำฟริกซันน้องในจังหวะลูซังกิซี่เอคิปอปน้องวันนั้นลูซังเนตญี่ปุ่นเนี่ยแต่ฟาดในเจอร์นิบุเร่แบบนี้ไอ้จ่าง้อเป็นตาง้อเป็นเฟรกซ์สอนสูงอะมาเลยจ่าละมองอ๋อเลยมองตาเลยนัวกระตุ้งเลยง้อขึ้นใหญ่เลยอยากสามโน่เล่นสิเลยจ่าละบีเลยเดี๋ยวไอ้ก็เด่นเนาะแบบนี้ตัวมันนัวเลยง้อขึ้นใหญ่เลยตัวละกันเฟรกซ์เยอะหนุ่มบอกที่เดียนะฟ้าลันเลยตัว
1: La barre est pas commun au titre ni au tissu de Baraki Barani. Bien sûr, Fako, Roger, Bo, Itungonina, Imini, Boro, Wa, Achechebo, Yevre, Deuza, DL, Sava, Irsoufa, Anzama, Bobri, Nikakaki, Akinte, Aurum Fakoma, Mbaram, Nimbieson, Bo, Boro, Wan, Otinu, Nine Aurumbeo, Yenzara, Tepichi, Bere, au tissu de Tuma, Nini Aurumbeo, Ye, Dedokeni, Bo, Atu, Uya, Meta, Abruno, Ati, Sonobo, Ao, Wuruwanu wara ajidanshe ka sono wo wuruwanu fako manjim imunesu fako iborokonu fako darisu wara fako iwatasu sobu switi fo buka kaki menemu berebe budeam ashirinu ni girima mama yemo yeno yekere sanga nguni fako wuruwasu wuruwa ibe yengotika ama mobuno itima yati niningu nituni ayu iwa pafiti ONGM ba sheshe do Kipoka, Diakonia, pas de Niger, ni Gorée Institute, ni AFD Irregulari, Issei Gufanoa, Yenining Gondi Nsutwa.
2: IGEB Dapan, Institut du génie biomédical de Dapan. Ouverture d'un cycle supérieur de licence professionnelle et d'un cycle lycée de brevet du technicien BT à l'Institut du génie biomédical de Dapan. Chers parents d'élèves, pour un meilleur devenir professionnel de vos enfants, après le BEPC et le Bac 2, l'Institut du génie biomédical IGEB basé à Dapan ouvre pour vous cette année scolaire 2026-2027 le cycle supérieur du licence professionnelle pour les bacheliers et le cycle lycée en brevet du technicien BT après le BEPC. Plusieurs domaines de formation sont offerts selon les différents niveaux. L'ingénierie des technologies médicales pour former les ingénieurs des équipements médicaux. Le génie électrique et mécanique pour former les électriciens et électromécaniciens. Gestion des hôpitaux et pharmacies pour former les gestionnaires des hôpitaux et auxiliaires de pharmacie. Transit douane pour former les transitaires et déclarants en douane. Administration générale pour former des administrateurs des services publics et bien d'autres comme communication, marketing, commerce, gestion économique et ressources humaines. Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent. La rentrée est prévue pour le 3 septembre 2026 à 8h. IGEB est situé dans le quartier Nassable 2, derrière SOS Village d'Enfants à 200 mètres du Goudon. Pour renseignements, contactez-nous au 92 74 59 16. À IGEB, nous vous garantissons un meilleur avenir professionnel pour vos enfants.